ซอยซอยสาวบ้านเพิ่นบ่คือสาวบ้านโตสาวบ้านโตเถียงตั้งแต่แม่ปังปังเหลียวเบิ่งขี้ดังพ่อปานกันแล้วกับหยังบักกอกเฮ้ยเจิด

ซอยสาวบ้านอื่นบ่คือสาวบ้านโตสาวบ้านโตท่าตั้งแต่แป้งโกลิ้นเหลียวเบิ่งนุ่งสินน่ะเขินอยู่ฟ้าแล่ๆพุ่นน่ะขี้หายบ่แพ้จักได้ตั้งแต่ผัวคู่อยากหัวตะให้เป็นละยะละยะคือใส่กอกเบิ่งเด้เฮ้ยเจิด